0: Lower than the angel, Dorton Anut Gummak, Yukuni, Bidat Klusuta Buchtat Klusuta Tauna, Atshotamana, Nang Tknaktoi Tamasko Nunam Kaingani, Asuku. Toi Kwankuta Kanchi Gatukut. matum kwa achak haluni tangam kman apoma lalaga a tamatumun umyokput tangxuku khasni suku numyokput tamatumun a chaulu tapap pilum tun khangkut niktoi achakalremun ekkukut toi ayakhani kakhami ang ilumun ikayuk chikakut ayakhani kakhashkhamini takhwam kittusuku manna kanrutkilarakhput manna ampuling takamshkunk kittusuku matum atulkha taangam umun umyom tnun yu chim tnun umun sutakhanam tnun ika yu tunrit kapertuk takhwam akhchakat mun ayyaut kakhkauluku yuk taraw yaqlakh putsu yu tangshatni napugut mokhkauluni tamana mannatoi aya geluta ilam nik tamana pitkluku mattumun tangamun kha ika yoyuksuta pilim tun atu chokolakhluku khalkittusuku atokhuluku pikum ta asan kchali binkhluku tkam nik takuchi kukut tammahun chali lu anu chimakchitarumalhkam tnun tkitakkauluta tohun taim toi khuankutauhayuhuni penilu naullu igmi ika yugillagaanik makuthun umiomiknik nang taklutin khwata billagit umyot sarakun maakun chalilu makut agayu ikini chalilagit khwatan atakpakluki bitukput church elders tamaytamakut duyut agayu lehtiklu tamaytamakut ta usakluki ika yung chakaluta pikumta khol church council lagaluting shopping kata tamay tamakut usakluki ika yung chakaluta pikumta chaun risku ma ngay tukut kittu litoy kinaim na kittusta usawsuta tamawut pikumta ika yukht kamtun tamana ayakiniutunguk unasu khwankukwa nalmukhunigun tamana atukhtini kaigalunuk pishkpuk katakhpuknaku takhwam tukanakhiluku umiyammawai agayuhimi illit akuna kanlhkhamini kanrut ki manna kizzenik tuumeaqlhkarput kaigayaaq piitsakhyaaq agayutumtnun unukhtuuman unukhumisuqaawam kuitaqamta kaigaluutakhwa ilaput umioqluki khwalhwankut klukaigaluuta pilumtun ikaayuhtuku tammaakhun huankutnak daim toi amlhkhami kaigatput una akhmeenun kiumayyuittuq takhwam umioqnrilhkamtni daim toi nasuyaguullukuullu pilmtanalliini tammaanittoi umioqnrilhkamtni ปิสปุตตามานะอุมยองเจ้าทักลุกปิกุมทุอุมยองกันเรลุกโดยใจมนาปิสมทุนตามากาอาไกตุมตามานะจัลแลกันริตตาอุมันอุมยองจากเรลุกปิสมทุนอันเกษุทูลูนิสุใจมนาปิยักษ์ไทม์มากุดทุนข้าคงก็ได้ยุ่งสมทีจากจับเสียกจากเราแต่ไปสมทุนขัดมากูนักสู้องศาเกนขัดน้าวนักกันนักสู้จุ่มขัดจากเราแต่ไปสมทุนเอาหัวลูกีอุณหภูมิตึมบุตรจำกจัลกจากรักมีมีอกปุตอุณาจำกอาสามกุมยอดกสจีกตกอุมกตะความจะเล่มนึกไกลสุนสอกสุกูตักสักกาอังโดยอิลีนีจะลึกจากไงนั้นมีสูปิจุขลักลุตะแปกกำตาอุมยอดปุตุนานัดทมุนอายากักลักยากกตะความโดยตุกุยกุมทุตาวนาสอกสุกตักนักสุกปิสมทุนตัมไมตัมานาอุมยอมตาอุมนัทมุนอายากาลุนิปิสกาอุตูมัคตลาบทอักจักกลุนิมัตตุมุนขาอายากิลุนิอิลามิปิสมินัสซีนิโดยยุตอุสสาวสุดงแปลกมังนูนาตกอุมยอกอุนานันสิกแกลูนิปินไนตกตกยุตอุสาวมาลูตาอิกายุลไลตกุตัมมาคุนตักความกมักเจมาเรลูกูกิงโงเนนุตตานจักฟิลคนกายคนิดูสินเนกอัดตีนีมันนาดาวมโดยตุ้มยักษ์านุนอักษุตปิสขุกุมตานั่นสุนริตาปุตไกสุนอายุกุจะดาวมกมกุตอิลาปุตมัดตุมุนอักษุตึงขวบิลเรตอตุโคลกูอายางเงินเลเรตไกกัสมทุนมยอกักสุกิปินแนปุตจาลิสูอุนังงาคำทุนมกุทุนมยอกักสุกิปิกจากัสมทุนนัสวัชิกานัสวัชิกปุตกินกุยุนไซตุนกุยานาอุณหภูมิมีอกนิรุตคลับพลูกักสุนิควานิควาตุขลกุกิตกัตตาอุณอมกักมนาสักตาจักสุขุมกเอาขลุกาลกุปินริสกุสกิสตาเบิกจี
1: This is public radio for the Yukon Kuskokwim region right here in Bethel, Alaska 640 AM KYUK
2: Hi, I'm John Pleasant from Bethel. Hear the best in music from yesterday and today right here on KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.
3: North, a great way to explore our great state and beyond. It's where you can learn more about Alaska's fishing and mining history, hear native voices telling their own stories, listen to archival conversations with elders and pioneers who have shaped Alaska. You'll also find arts and public affairs programs from outside sources, including Indigenous programming from FNX, First Nations Experience, on 360 North and at ktoo.org.
4: Hi, this is Norman Japet from Bethel Search and Rescue. If you get lost or your snow machine or car breaks down, stay calm and don't panic. You're listening to KYK 640 AM in Bethel, Alaska.